แปรรูปร่างจนมาเล่มไหลนี่โอเคอันสังมาราตอนตะการเกณฑ์ละคุณนินเจงราชจอดจะพูดรันดูวิตองับเก็บคนโดยกับพัฒนาบ้านคนนั้นที่ดิฉันตั้งใจมารำมีมันว่าจะเจียบบ้างดูนั่งพังงิดบ้าปัดดิฉันวันตั้งตัวว่าดี

นั่งนี่เบิ่งงอกเออแองอันดูมันแรงตาตาคนนี้มองนี่งอปะปะอากงลินดูนี่เตอร์ผมก็ทักเรียกปันตาตุ๊กจะปวดหัวรักอะไรแต่ถ้าเราเด็กคนนี้ดูดูนกุ้งก็ไม่ตุ